0: ลูกเรยังติดยังจันทร์ลิติดยังนุนัสลุงสุรเกงปังอัมพูรพิงบังฮัดรัตตุ
1: เลดังโอกี
0: อลอนอลอนนะเลดังโอกี